มาการมาการไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดนะทำไรบริษัทก็ชิบยังชดใช้ไปอยู่ที่คอมพิวเตอร์คินดานดูเข็มตัวไปจะตายอยู่ดูสิเฮ้ยไม่ยังมาในคนในคนทำไม่ละคนน้ำหมดแล้วทำไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์ number one ฮารูแอนด์สตาร์ทอฟเอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาชิบยังมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เข็มก็ต้องบิ๊กลีฮาเลมากอร์มาบิ๊กลีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุเกสแอนด์สัสตามาบิ๊กลีเต้ยอาเอร์บบนาวเนEnglish language kaksha kubin bivastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau. Ama mate lange dake. Aw talno betal ma hider phir duka paiyela ni jhusi. Aw ye phone number 0215 45787. 9420 35541. Aw bhayo. Aw good, very good, very good.